17มันเกกุปะมวังกะเสระวะอะกูเมดุเอโอยะโกนะตามันปะอุระโคนิสีเอดายอุรังบิรุมะอดียาลบะเกลิดะกาลิดะมะกา